ลุงก็คงเดือบนสร้างและดันปิงกับกับไปเอียงเดือดละเติมต้มละมาดรับดวงรูปไล่กับรอมกราบติดดังเมืองระแกลมรอและนันหัดดรับดวงสับลุ่มดวงรูปดักลักลำหัดดรับดวงรูปหลั่นในไม่หมอกไหลจิหมารูปก็น่าดุมตาทนบาหัดดรับจนเมืองดังหมดกมาลำไกลหัดเต็บเดือบนสร้างและดันปิงกับจังบาหัดดรับจนเมืองดังเลยงะลำไกลหัดเต็บเสร็จนิกบอกตุ้ตื่นบรมะมึงตุ้มก่อนนาจุลุบุญตุ้มโปคังมาประหำเดือบนสร้างเยอะยมพันติมีเอเตลเล่มกบเป็ดโลบุญฝาบุญสร้างปรองไอหายเห็นบรอกนาโลเห็นเซนันไกลกระจ้ากับพระหังกนาดุโลบุญอัดปรองกลุ่มก็เตาะเห็นเมหังดมกนาดุมตาทนแกลในลอยจิงหันดรามาบรอกเพราะหังไกลกระเตาะและลอยจิงเกลือเพียแอบยัดดีกยาบอตุตุนพระมะเมืองโปแกลทอไปยั่วกระดับหนึ่งเราและนันยมพันเห็นนั่นละมอแกลเจียมหอมดึกบนสร้างทอสร้างไกลนึกบนสร้างแจงมังมักนันบาตมหาใจลันดังโรแกมเห็นหอมเดือบบนสร้างหังตมปรองะกลาเซ็ตเหยาะกัวเตโลดวาสักรงอาจารตักลักบรุมอลูกนาดุมตาทนปันงับรอลำลุมเราให้แต่ละตับผาเวทลุโลดวามอมกอมจื้อมาแกลมกบเป็ดโลดวาโลดเล่าและดันโลปะบวนสร้างปรองใหญ่

0: เฮนอกอไซนอมเดกะมุนโลเฮนสนันกลายเปมกลาเวทวัลบุนซางเอนอมเดกะมุนระไนลักมาพงขวาปันบระลุกะเซียมหลังเวทเปียมอหัดระตุเอเฮเดละมอจาปรงะมราจีโบลุดวากัมพาและบระกะดมด้วยลำนกโปตรนาลบุนซางปันกะจับกะนึงบุนซางและดันบึรมกรัมดีหัดระมาปรวะมอกละเฮดกะจับ
1: ความด้วยอยากเกาะเจ็บโบขาดดมตาทนแกลตัวมาปรำเราทำเกิดในมอแกลจนปรำมาปันปรำโปมาไอใจและนันเรมหาดระมาปรำมึงตุ่มนิดหน่อยลอยใจ
2: Bản thân cũng là nhận nhiệm vụ từ mùng 1 tháng 7 thôi.
0: Còn rõ bàn mà bọn mọi giờ mơ, sẽ nên ạ tùm ạ một dọa bẻ ốc lệch lệch lan. Bê ta có một lệ trù ba bằng cân ông bọn đáng xa, làm bọn tùm rèm đi lệch thầu cơ bọn. Đúng hành trăm trùn, rạ cả trò gài bọn mừng cơ nát luôn, mò lệch trị bộ tụ mạ đàn nào, lệch lên một lệch bọn bằng giấc bằng cân ông bọn đáng xa. Có chuyên khoa trị bộ, sẽ nên tùm hành trăm trùn bọn một lệ ngã, lệch nên tùm hành trăm bọn bếp, ก็อัดปันกระจับเปียตรงชายและดันกิดกายพงควาปันปรวะโดมิปลอยากลำลุกเลยงะและดันกรัมดิหัตระมาปรวะมกแหลเอ็ดกระจับให้แต่ละมุกบเป็ดลุกฉะนั้นเราก็เรียกขวัญเลยนะใส่ของขั้นเฮิร์นเป็ดทองควาจีโบซาลำตุ้มก่อนอัดรุ่มตาทนอัดรำเป็ดเลยงะประเจ้าเตกระพรวยหอมด้วยบนซางนั่นละไม่เหมือนที่หายเจ้าก็เกียงทุนตัวไอปอตัว ขวาลุตัวปรากฏว่าไอเดลและแต่พาเวทลุอามอยกนองตรงชายเลยงะตุมหันดาปรอเจ้ามะเมืองกนุกนาโดยโอเบตะละมาลุมตาปรอโยตุมห้องแกลมลิมรอมโรมก็ตึมโรดิ่งเซ็งเด่นตื้อกระเซมกลาเวทรำอาร์อาจังกนาโดลุมตมปลางกำเดบวนสังเมจิงหะแดมตาทุนและดันรักกะแกลปะยัวกระดับหนึ่งเราไม่เจ้าเป็ดทองพงขวาปันประลุพงหะแดรตามนาจุกกระกรับก่อไซเปิดรูมเดบวนสังเลยงะตุมตาหรำอาร์ลำกระดับหนึ่งรอมโร
1: เดมาโนลกขับกับเจ้าโดยกิ่งเยี่ยมเทียเปียบได้เห็นแกลเทาเก่ากระตุยลังกระเซมเป็นตัวหัดจำจนบังลงเอเตนันเก่าหน้าก็ตุ่มขวาลุขวาจีบุยโลติเปียรำเกอประติเกอตัวเซมกระและจังก็สวยมากแกลเทากระโปจิงก็ดัดจุ่มตาทนเการะลำแกลไปยัวกระดับหนึ่งกันนำเราและดันลำปรำลิมรอมโร เติมด้วยบนสร้างหมอกแกลกาเทาสร้างไม่ลังเอวดึงปลุกเฮิมเทาเอเตนันนัดรุติสร้างเปียมตมปลางรวมด้วยบนสร้างปะยัวกระดับหนึ่งเราและดันงามกระหำอาร์ลามิลันเดียนตื้อหมอกแกลจักกาลเห็น
0: เมืองฝาดบนซ้ำเราเดลและตำพาเวทบรอกนอเมืองถุมกนาดรุมตาทนมอเป็นพ้นหังถุมปรอกงะกลาเซตเดียวกัวผ่องโนโปนั่นละเท่ากละกับฝาดบนซ้างเท่ากละมเดบนซ้างเท่าซ้ำเดบนซ้างโรงชายถุมตาปรอกเมืองจีโบเมืองลุบวนเป็นต้องนั่นรวมเดบนซ้ำเซรุมไกลกวนกับปักลำไกลเด็บ เมืองดันแปรบุแกลเลยงะดำจนเมืองด่างเลยงะลำแกลเด็บอามะยอกนมเจือเตี๋ยดกมตมปลังดุดโอเบดะหลอปีตะหังปรอมะและดันบอตูตื่นปรอมะเตกระลุบวนฝรบุญสร้าง สายบุงมอตปันในปอกจุฮิตุฮิมาปลุกจมด้วยกำบืนห้องตัวปลุกสายอยู่ในเอียงแต่เห็นเต็มเป็นธรรมก็ยวดนั้นเป็นน้องแกลมกอบกราวิดปรากนวะก็น่ารู้ปันประลุบวนนั่นเอาเจ้าเกมหำด้วยบนสร้างเท่าสร้างหัดระเพียนหัดเต็มตาเท่าสร้างไกลจางมั่งและดันไกลปิมดิ่งบ่มด้วยบนสร้าง เอเดและแต่พาวิดลุบวนสายบุงระใดหมอปลุกตัวควาเจ็บโบลองปันงะขวาลุ ลำนันมอยมากนัดรูกุปะปลุทนมอแกมปะปลุตัวกระจายตุในจิงิปุลลักปันประเมืองลุบวนนกมอวัลบวนสร้างปรองไห้ห้องลุยวนาเอียงแต่เต็มตาและดันกนัดรูปันประมรำลิมรอปันงะประปีจักเห็น กระเกียงทนใส่ปอตะปันในตู้ตะปันปลุหิมายังเหวียนหูจุงจิงซาลำตัวกนาดุมตาทนตะปันเอกมอยาวงะควายเจ็บโบลองปันงะควาลุเตสะแอบบงไอ้ลอกกะมาประจำเรายังมอและเกียมีมาทนงะควายปวนไปกลมประดวนลุมดลำกันดังไกลลำประดวนหัดได้ราตามซะและดันมาประเกลียดลำจำกลไกรอกำดังรง ดมประมาไอเลาะนันรัวยังคำตมโบหอมเดบบนซางและดันเทาสังเฮนก็แกลเด็บเตนกโป
3: บัตรท่านหลังยังไงแจ๋ลำตึมลันแต่เรามาพระเจ้าเรากองกล่ำเครื่องกองจริงหนึ่งแต่ทุนสนั่นมรากิดกระตุนลุเห็นดิกยากระไลหุ่นหารเปียนาเอเล่ามึงหนึ่งแต่ทุนปนิกเปียยากระดับหนึ่งเราเล่มเราเราลำตึมหัตถ์พระลำวัลบุญแสง khá tốt mô lúc lệch lệch lăn.

0: ลุมกะกู้กำนิบวนสร้างและนับหิ่งกับกับไปเองจะกับเด้งกลางจำดวงรูปเพิงไกลได้เมืองระแกลมเราและนั่นจำดวงสับลุจากลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนัยกำลังกิดไก่ประดังจานจากลักกระบินมึกไหลหึมทอประเซมกระงานกระจับเอเป้และนั่นประรุยมะรักยะยวาลันลำจารควากำลังประดังจารเลือมเหมือนมีเทียกมอักมเป็ดมลันปูร์เพิงพวงเดลักตีนกรูมตมจัดทะเลอโมจักสันไลเกียงควาคิดแกกำลังประดังจานแตกลักเก่าที่อันเซมกำลังประมโกมจริงกะไลหัวบังยับนังตุจักกะสันไลลำสังระลูจันเลาะยันแพงหะจันกะตาไรตักยำตามตีกริ่งเงาะแตกลักเอลิปเองับลำแอเล่มรมโรจุกหังกริ่งแตกกะปุยเอาความไรตบลูกตัวมันตัวปันกำลังกิดไก่ประดังจานจากลักก้มจริงเล็กไหลกระบินเมื่อไหลหำเท่าประดับผ้าเสริมกลางงานโตเอเป้เล็ดนันประรวยมะปรักยะยวาลันแต่ไหลจับผ้าวิทย์กำลังถ้าประกนกนาดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตรงเอื้องดังควากำลังประดังจานควายปูนปิลากุ๊กหอยจานควากำลังกิดไก่ลอยแงะกไหลกระจ้าดิกยาประตุมกระมังปลุกเด็ดไอตุกเกิดลงจารแกลังกไหลกระบินนาวกระบินละมอตึมดงจีดอหูฮุยนิมกับลำตรูเอิงดังกแองควากระนังประดังจารควากระนังประสังเจแอจารเหมือนดินเวียนลำกระนังกิดแกประดังจารควาตุแกลังประกระนากระนังประดังจารเหมือนเทียงวังกแองควากระนังประสังเจแอจารเลดาวอันชวนกแองควายปุลบิลากุขอยจาร
1: เลยเสกและเปรตเทาติโนกะเบนยับรวยดวบลดสามลานต่อปันจารดักลักงารวยและบรากระเซียมลังติงยับปะไอปอด้วยตัวปับลดปะปอสร้างลาลันลำนันสะปะในตัวนำปลดโนกิเป้มอหัดดำจนป่าเจ้าดมกันนังทาระเปราะเยอะตุ้มมกลำกลังและเน็กมเซรมกราปรายยาสะปะในตัวดวบลดสะปันนกมอยเป้ตัวปันปลดนำกันใจโตเลยนั้นจาระดับพาด้วยตุปะประสาปันประสายแป๊ะเปียงะสังกับเป็นทารกแร่จวกตาแซมไลยัวกับประบวนสร้างแซตุหลอประสังนกมาประและนันปาดลอยตุหิมาประตัวประสังแปรมืนเบียดดับรำเซมกระนกมาประลาลันไอแป๊ะอันโตเกมืดเอนองะระกลกะแปรมืนกาลูและนันกามาอ้อมในกรรมเอนอเจ้าลันแปรมืนเลยจำต้นเกิดประรวยมาปรักยาอยู่ลั่นทนตัวบดวบลุ่นนำหยับตุ้รวยดวบลุ่มนันตะปันกลมจารปาเจ้าและเกิดกนุกนาด้วยบอกกุจตุกุจพุสายแกลบรักมอยมาปลุกกวาปะกันใจตุเห็นหนอตรงเอื้องเจ้าและนันปะปลุยมากว่าเจมากันใจตุเห็นหอยดาวเนสันจารเจ้าลำนันเกิลซะมอดด้วยบอกไปตุกุจพุสายแกลบรักเกิลจารรวยมะมอดลอยตุเหตแกลบรักมังไกลกามินหยะยวนลันเอนอปรักยอลำไกลกามินอมอยเบสปะเนตุตัวประสปะเนแกลปรักลัวรำเปมรวยไกลกับเบนดงชีเลืองเหวินบิงเทียดลำจุองดางควากะนังประดางจารควายปูลเปลากุกหอยจารควากะนังเกตกาลวยงะไกลกะจำดิกยารประดุมกรามมังปลุกกะไตตุกกะลงจารเอลายตุมกะนังทารประมลิมังไกลกะเสียมลังกรามดิหะจะประจิงลวยงะไอดักละอามาลุยโองันตอไอเบละลุยวังลุกเลียไอมังดมนกยับแกลจนเบมารงามกระหรำอารเปียบายัวเปรมืนอมดะกามินอเลยยอหดำตรนห้องประรุยมะปรักยายวลันดงจีลึงเวียนมิงเจียดเอลลักเกษมกลางบิดกลานิกตุมปรักดือรุยมะกรับกระเจลันหาดาประตื่นดิปรักรุยเวทเป็นเซรมตลักแหลดลันกับประลันลาจุกลีลันและนันแกลงะหรำอารดิมารแกลกามินอกายำดิประกักมอรุยเวทเกอกนุกนาก
0: ลำรอยตบลูกตัวมันตัวปันอีปูลมะพระลำกนังกิดไก่พระดังจานตักลักเมืองดงจีเลืองเงินนิติคลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูลปิลากุขอยจารนาวจ่อยมุเล่นอันเซนปิดลำหัตพระมักมลันปูรมลันไกลครับทุนตัวอีปอตบลูกนำหังพงเดตินกรูมดิกยานตมจัดฮัดเดอหมอจักสัมไลจารตีจ่าพระดงจีเลืองเหงิงมิงเทียกลำตรงเอืองดังควายกำลังพระดังจารควายปูนปิลากุขอยจารไอหมุกกัญญาเจ้ามนังมันปูรมปิดทางซาปัวไม้แปะเรียมเอรันซาปัวไม้การแอกานายเล่นอันเดชลักตีนกรูมดิกยามโตมจัดฮะเด อมอจักสำไลจารมปิดทางนั้นมิดสับเอ็ดมือติดมลันปูรลูกไลจักมักยาวแซมตุหังพุงเดดงจีเลืองเงินมินเทียกเอลไลกนังปรามโตมจัดกนังปราแอนดาวและนังกนังปราสังเจเอลวัลดีกตามกบปิดเซมไลกไลเดลันกาสังระลำนั้นบินกระเชมแรงจับพระรูเปลดินังบังตุจักกะเดอหมอจักแสมไลกัวไซบุญขนับดับพามในกับรูมโตมจวดยกครบพังเทอตุดิกตังพรำกะแรงเปะเทาบุเอลาวกะระปีมกละนังอหมอจักแสมไลกะเดซุยเห็นกะเตนับจารชรังกระเชมแรงจับพระมกุมจริงกลมโตมจวดโตเรมนันกรามดิกลายติบและนำโตเรมพระกะเดเอเตร้อยเรมสังระกือชารูกะเดอันเตและวิดกะบวนแซงตุยมองพระมาอิดกะจับมึงนั่นกรามดินกดาวกะนางกะจับดิอายเปะพุงเดอหมอจักแซมไลเรมรำอารกะปืนดิลำกลายติบ
2: บริเตนันปูรทนตัวไอโปตบลุนำกลำรอยตบลุตัวอัมลันตัวปันไอปูลมะพระลำกนังกิดกายหดดงยยังจานดักลักเมืองดงจีกาวถิวอันลำจงเอิงดังกะแองควากิดกายกนังพระดังจารควาหดดงยยังจารมรานาจวะไอมูดบยำนังกะพุงเดจิงนักหันกะแกเนสันไซลำกนังพระกะหันอย่างบุญกงอันอย่างบุญนำปิดละเมาđồng chí Đỗ Thái Phong, cái an khoa hội đồng nhân dân cha lên anh phùng khoa tìm cái năng tham bựa dọ tôm.
1: Đồng chí Cao Thị Hòa An biết thằng bồn mà bựa nào chạy mướp được nhiều lần nâng, cỡ na cả hàn cài kép nước sạn say làm cả hàn giang buôn lại đàn công an giang buôn tế xã e cả tour và e cao lại đàn và tân lập tề túm cọ say. Đồng chí Cao Thị Hòa An chạy mướp lại tiếp ra lại rầm ar mừng tiệm muôn mít sắp hai mươi cả bọn đại trung tiết lần bồn ác nhai loại chính nặng chắc rầm thau.ดงชี้ข่าวที่หัวอันปิมเนี้ยแคลปิมดิ่งดูดหลังปลากระตุ้มเกาะใส่กระหนุกนัดหลังปลาเบดักแหลกขับจังคนักรูจักเยาเมืองตุ้มกระหนังถาปะและนันกลุ่มด้วยบนสางเมืองนันรวมได้ไอเตียตุ้มเกาะใส่ปนิกเอนุขะแดมเราลำดิมลาเห็นคนักรูจักแซมเมืองเกาะใส่บนสาง
2: รอยตุ้มลูกตัวมันตัวปั้นดงชี้ข่าวที่หัวอันลำตรงเอืองดังแกแองควากิดไก่กระหนังประดังจารควาหอยดองยังยังจานดักลักนาวกระเชมตั้งพร้อมก้มจริงก็เลยหัวบังยับนังตุจักกระเชมไล่พุงได้เรียมระตกอย่างรอยตีสังระกือชาวอถิเสาสะผู้ส่วนนำปิดหังไอปูลโมดงจีโดไทยพองกระแองควาหอยดองยังยังจานพุงควาตึมกระหนังถาประโยตมลำจานเตจับแพวิสังระอตุเรียมสาผู้ส่วนระในตัวกระจุปัวสังระหังเอเปเอไม่ปอดลอยตุ๊กโจได้เรียมระหังสังระคือชาวอติเสาทนเรียมตัวไอปอดตบลูนำตัวไอปอดตบลูกระจุสังระมกุมจริงไกลตุกอย่างไรกะกระจุไอตุ๊กโจได้เรียมระกระดับนังยวากะพระตุกอย่างร้อยลำสังระเมานกตุกกรามนังบังหะหิบตึมนังบังหะโกปิมเลอร์เซมไลเล่นอันกระดับนังการแอตัวย่าสังระลอยงะยับอินุมตุมดำตุนกับประเกรดลังไกลตัวจักนังบังหะไอเต้กระแซมลังนกตุกกรามนังบังหะดงจีกาวทิวอันลำตรงเอืองดังแกงควาคิดไกกันนังประดังจารควาหดงยยังจารดักลักปุ่มนี่ไกลรูมึงกันนังประดังกันนังประสังเจแอสะผู้ส่วนเล่นอันควาสังระลำประมกุมจริงตกอย่างร้อยเกรดลังไกลตัวจักนังบังหะมันเป็นทั้งนั้นกิจกายกันนังประดังกันนังประสังเจแอสะผู้ส่วนเล่นอันสังระคือชาวอถิเสาล่อมดิ่งดินังจักนังบังกะพงเดเรมระ กลามรถตบลูตัวอัมลันตัวปั้นสังนะส่วนเพิกลำกันนังประกันซักเกรดลังสังนะนกมโตมจวดโจจันสังระจวดเรมพลประกงอันก้มจริงและกะไลปีเฮตาร์ไอมาปลุทนรอยมก้มจริงรอยตัวอัมลันซาทนใส่ปอตุปันตุกระจุปลุนำรอยตัวอัมลันซาทนตัวไอปอตุปลุนำนาวติดนกนั้นมอตึมดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรังตัวกู้เวียดนามจารทิวเตืองเหวียงทันเจิงควากระนังประกันซัก kết lăng tùm sẵn ná, nộp tùm chuột, chốt chuan, chuột rèm, phun bọa công an.
1: Sàm nạ xuân phước kể lời tích dinh sang vả xuân phước, sang vả an tòa lúc mừng cả nâng bọa kềm gàng lại đặc biệt nàng phụ yên, mòm cộng chinh lạc rùi đoàn lần xa thuần xe bò tập bản hệ tốt của chụp lúc năm, lời hạt trầm trôn, mô xe rô xe rô của chú, mừng cả nâng kềm gàng bọa con nục con à. Rạ này chinh phun bọa công an. Làm mềm mạp lúc thuần này cao tùm cười nụ con nạ rút hẳn linh xàm nạ xuân phước khởi cùng quốc hạ gàm xe rạc lẹt lẹt lan ngại chắc bọa kết làm tùm chất phùng nạ. Rù kềm càng kẹt đạp bì nàng bọa kết đi cha rạc lẹt đạp bì nạ buồn sang. Bết thông kẹt đi khai giả mừng lan cha nộp nâng nâng dọa kẹt bọa bựa mò tù bì lì rụm tầng chắc hên nâng chắc con nạ rút bựa mòm đề hên nâng hòng bọa kết nội nụ cùng rau. Sam nạ xuân phước mòi mà vào cửa mạ, rạ này là kết lại bếp lòi bò chùm nạ. Hồng túm bò tụ tươn mò bà vết, Sam nạ xuân phước mò lét đáng con nô nà, bè lù hạm bộm đi dùm phần, làm năn mò mẹ đai chiến công bồ tòa, làm thuần xài bò tập bà nè tốt sạp bàn bố, lẹ năn thuần tòa bò bà năm. Mẹ đai kèm gạng lại chà râm rô xa làm thuần tòa bà đùa bà xa. Điệp là con nạc rùi mạp lúc thuần gọm chinh lại nặng đi gây giá. Sàm nạ xuân phước, lo cả tươn gạm đi sàng bọa mọc lèm lìm rau. Kìm càng cả chấp lại đặc biệt nặng nô cửa mạ. Điệp nâng chắc bọa ép nhuật mạ. Rung quốc lời ngạ tụ tươn, bọa kìm càng lại đặc biệt nặng lăn cha buồn sang.
2: Rồi tập lúc tuam lăn tòa pan, tì nọ cơ bên cơ năng bọa đáng xa em trô. Ép bùl cơ chèm tlang mô em à chê rô tòa, làm cơ năng kết cài bọa đáng chàn đặc lạc. Mừng đồng chí Nguyễn Thường Hải làm cơ năng kết cài bọa đáng chàn. Khoa cơ năng cộm trình bọa cơ nọa, cơ năng bọa đáng chàn. Bẹ lăn lâu, nào cơ chèm tlang cơ lầy mạ bọa hằng ép bùl ị gia. Cơ năng bọa đáng tùm xa Quảng Phú, e kết, e nhôn, lên ăn em trô. Thôn tuệ bò tập lô năm tin nọc mà bọa đồng chí Nguyễn Thường Hải làm cơ năng kết cài bọa đáng chà khoa cơ năng cộm trình bọa cơ nọa cơ năng bọa đáng chà hâm thao trạm trôn lên ăn trạ cà cha cà xem tlang cơ trom plang cơ năng bọa đáng tùm xa bọa ngạm cà ràm a dục tùm bếp thăng năn bì mọc lại tù ư hằng lại cà cha nào cà xem tlang lầm rồi làn tị nạp loại năn cư cà xem tlang đi cà tăng cà tòa bọa phôn cơ xem tlang cây kịt cài cơ trâu lại lên ăn cây tập phè cơ nọ rú mạ bọa cơ xem tlang cây loài ngạ ra hầm thâu mồ pa xa xa rồi cơ chú mần cơ chú thôn tuệ bò tập lô năm mừng cơ năng kịt cài bọa đáng chàr cả bù tụ tương cơ xem tlang mừng tòa bọa cơ chú ý bùl cơ xem tlang hằng xài tú tòa cơ năng bọa đáng xa vàl cư thôn tuệ bò tập lô ý ma tuệ bò lọc lô hằng bọa tập phè cơ nọ rú mần mạ bọa rồi mần cái xem lăng yap mừng rồi sam lần cái chú thôn tuệ bò tập lô ema trúc cờ cừ cái xem lăng bọ là ngã ra hầm thâu mồ pa xa xa mò yap mừng rồi cái chú lần cái chú thôn tuệ bò tập lô năm trúc cờ cừ cái xem lăng cái lại cái xem lăng loài ngã lầm lần tua pan lên ăn lần plu thôn tuệ bò tập lô năm mra ngã thủ chinh lầm lần plu thôn tuệ bò tập lô năm nếu buồn sang là đã bình cập tum rồi cao ai tê chăn prong lâm tum rồi tam san an lu cái trần lọ lên an cái tam nơr ai tắc ai bay yam tam nếu buồn sang kring nà ngõ chàn đặc lắc làm chinh lip ai ngập lâm e lu trải lệ
1: tì hợp tác xã ngạ lọ mạ bình ngọc và tuy hòa mời bè plu hệ ta đã yam tam lip ai ngập lâm e chặt trải bè sa pan plu còn trạch tú lâm năn mời mà sợ yam sa lát lắc dần rui bè mừng gọi sẽ mai trương thị bích thủy lip ai ngập lâm e lòng bro kha bro la là đàn dè làm ngoách đấm thôn này lâu dặn này anh đi ăn đẻ mà mò hay chăn ố bè thật thuận này hay chăn trút nương mai âm mò mò rồi bẹ giảm ố ra này e li bị ngập chí dặn em sẽ xin lui cài ai mang lên cana được cỡ này mới thì đúng xã vầm căn cành ngọ chà là đặc lắc đi hay chăn suy rồi ngã lip lên đúng mi bồi ta làm thế lọ dặn phải hay chăn đừng rui mà bỏ ngà กลมกริงรับปลามอยเบดวบลูกใบบอยตารมเตลาะดมนกลักลีปิงับพลัมแออามอตุยใบได้ไม่เปียวแววเดลีปิงับพลัมแอดงดัวสาวกาเฟะนางไอลิกระแหไอมังเมออารันในกนมประสานจีอสะวัลลักมกวมเบ็ดงตุมหับทักษะงาลอมาเจ็กมารบามด้วยนาเกวไฮพายด้วยแอลิฟฮัจจาเพราะมอมจุนงะนั่นละตับนกแอจุนเวะตับนันเยอะ
3: hiện nay là không lấy giống được.
2: Thôn nèm xe xì lụt lệ ai màng lễ e lếp xà năn a màu từ mạm trẻ ố tạm tàn cầm đi buồn sang tì nộp tì epu e tê a màu từ vẽ xà năn kì bì vẽ hằng cả ngàn rồi mạ tìm cứ màu dơ.
1: Lui sik lai pe kanal hajan prong la teng mau lam tum hre te nap ko nang pro lo ma cha ra tak lak mtam tan kam the bon sam pe pra pe miet mar hrui ma pa mnga ka ta ram ne re ta ke pai yam tam la nan tum tie le ka sa ka nyam hra be ti kla lu tie ka pe mang yan a tie ma mo chek nga
2: ni bon sang la da bing kap pro mle mrom ro pe yo ka tap nang mro loi lan internet lam kla he tip ko at lam ti kring ni oi be kring tae ka pui Kring Kletlan Amo Loi Nga Lai Chak Mừng Tum Ipul Yalo Facebook Ti Tum Lu Buon Mau Hau Hơn Lê Han Trại Lan Đáng Trạ Phèn Kinnuk Kana Lên An Tum Kalei Yo Tom Lam Kalei Hà Tiếp A Quạt Lam Tru Hằng Nui Buồn Sang Ti Buon Nàng Ta Sa Giang Mau Tum Kalei Hau Hơn Ka Trạ Phèn Mừng Kinnuk Kana Kalei Ram Kiang Đam Mo Kalei Pi Chom Ung Mo Kalei tập đơm nẻ cây lên ăn tươm tạc lại dỗ tôm căn làm kalei tiếp mô phung mải tay bèm tôm plang lê loài ipul xa ái bọa bè dọa kết đập nâng mô mô kalei lịch kèl hên kè bọa hầu hơn tươm kalei mồm răng
4: tổ truyền thông mình hoạt động theo Zalo
1: ipul bị cung phùm điệp may mò tươm ipul Zalo bèm tôm plang hôm thọ kè phung mải tay đúng kèm tôm plang ăn mồm xe xì hà trạp hiên nè kèm cược lại bị chẳng ủng mộ kèm tập đơm đề cây ở mọi ta đúng kèm hầu hơn bằng xa
2: bè bọa mê mồm rô bè dòa lâm kèm tiếp quạt lâm lâm kình buồn sang nê dội bè bè vịt bộ tụ tùn kla xết anh ngào rù rụ mkra lùm ta nọc nâng nâng nọa dòa bọa tôm plang kè trâu plang bè mnạch dòa internet loài đình plu dạ càng ngàn mò con nạ tru đình loài ngạ lẻ chắc hằng phùng nề kinh nị dội bé bọa cộm trình tùm epol cặp tôm plang loại làn internet a mò yô đi cây hầu hơn pral mà lụi chó lọ trình e lan cờ phùng mày tay hầm thâu e mù cả nhà tùm cây yô tôm hằng bọa bổ ngạ sẽ mơ tùm cây yô tôm hằng cọ say lên ăn làm cây tiếp ở quạt làm
5: sẽ cứ cất lăng này hiện có bọc to tựa tựa tụ riềm cất lăng chắc xem lại ăn có mò tựa tụ này nhà mai đây đây nề phùng nề có phùng thao làm gram
2: mừng tứ mi pol yalo facebook lụ bôn lăng trúc cờ gấp chồm nơi gia đình plu dạ cả ngàn tươm kèm rồm răng mềm rồm rô lạc bị ta lệ lá lâm kèm tiếp nơi buồn sang tì kinh tài cơ bươi kinh lệ lan ôm nếp buồn sang là đã bị cặp rồm lấy cặp rõ rồm nâng lệ lướt dình rồm nâng hừng nâng lưu rù lếp nếp buồn sang xạ krong cơ nô chạm tạc lắc đi bạc mô bà vết mkram đi gọa say bự đi kè giar xàm trăng mừng năn nếp buồn sang âm mộ dỗ khả năng đi bù tụ tươn mộ bà viết đuổi chó lọ cơ tươn kram đi gỗ xài bữ mộ lềm lềm râu đi kì giar
1: Grab rơi và rung nụm bó mừng gọi xài mít lê văn hoàn tuộc tế buồn tắc rò xạ cồn cồn hồ chả tạc lắc mò chị trút loài bò xà rà bò nụ mừng lo và rung prong hò ngay bè kì chú hì bò rèm nụm bò chi chàng hề đây là tình trí bạc bê lìa cọp rõ ăn tu cơ gọi xe miệt hoàn hay bẹt lòi cặp bạc nga làm xa rê cơ dọa miệt ngàm cà và ruộng dọa hạt rác ruộng lên nền tổ chắc lại đần tìm đình lăng cơ bọt lọm càng lẻ rõ xe đánh bọa đồng đụng bọc mừng gọi xe miệt thể ít kế chấp bạc cắt mò bò vật bự lù
2: Nụ cơ ruộng này bè xe bố bạc bê lê cà ngạm cà và ruộng lù xe năn lâm plus sàn bộ nụ mọi nọ sĩ mừng plus bàn bộ trú tòa plus e bộ prạc cơ bộ rộng màu prạc ngà rạc này nọ sĩ bộ nụ đi dồn bẹ lê
1: ở mọi do con ông lọ bọc rộng và rộng đồ chỗ biết hoàn lọt lọ dập e tràm càng cầm nụ náy chương bộ ngã dồn phân rộng rọc lại ngã ở mọi chắc bởi nít khẳng nụ rộng nâng prong
6: đây là một trong những
2: Nắp này mày chẳng mang tiếng cơ năng thảm bóa Ipolia dọa tôm lợ mọc lại bìm đinh rù bè tầng mắc cờ bạc cạc hạt trăm nịch mạ bóa bìm nếp buồn sang lợ bìm là rồng lù hình bè ảnh tệ tí gồm trình hợp tác xã rồng nâng rù đi nộp nâng thăng mò làm xa lên ảnh sĩ mò nộ đi dồm hình
1: đấm nước rồng nâng và vứt vẻ tụ tươn sẽ xì gọi xe miết lê văn hoàn tề xã cổ đồng con nô bẹp bốc nước bốn xăm lê mô lê hạt rạm mên nạch mạ bộ mừng năn kè tiếp nước bốn xăm bự mô lê kèm lê hình thê lệ năn mớ để gỡ trong bê lìa bạc các cổ đồng nâng lệ nạch mạ rào kè năn rù lưu gọi xe bự mô lê kèm lê mạ rào bị kè giả hên
2: hạt trăm đồng rúp mừng rạc lên bà rong lên trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lắc rồi nay chứ tập này nhớ là chắc cầm đi buồn sang là đánh bình cặp trềm đình làng lễ buồn lọ tầm tôm làm hạt trăm đồng rúp ở đây.

0: Lùng có cú cầm nữ buồn sàng là đã bình cặp cặp hệ yên, trời cặp đình lăng trạm đồng rút hằng lầy đê, mừng rạc lầy mơ râu lên trạm đồng sập lụ tạc lác, lầm trạm đồng rút này mò tướng tạp hồn sở này. Cả năng kịch kè bọa đáng tràn tạc lác, cơ bình mức lầy hầm thô bọa xìm kra, ngàn cả trạp ế bê, lên ăn bọa rùi mạ, rạc dạ dòa lăn, lầm chàr. Khoa cả năng bọa đáng chàr, lừa nguyễn mì triết, mạ cầm bít, mạng bùr, hằng thùng đề lác, tì nọc rùm tôm chuột hạt đê, hà mò chạc sần lầy. Kê ăn khoa kịch kè cả năng bọa đáng tràn tạc lác cao thị ở An, xem lăng bọa cộm trình cơ lầy họa băng, chấp năng tụ chắc. Sảnh lầy làm sảng ra lưu trần lọ dần phèng hai chân cơ ta rảy tạc giam tam tì kình ngọ tạc lạc e lip e ngập làm e mềm rồm rô trúc hằng kình tài cơ bươi ở qua rồi tập lúc tuam lần tổ pan cơ năng kịch kè bọa đáng trà tạc lạc gồm trình lết lầy cơ bình mức lầy hầm thâu bọa tập mpha mxerm kra ngàn thô e bê lên ăn bọa rùi mạ bạc dạ dòa lăn để lấy tập phà viết cơ năng thả bọa cơ nục cơ na. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ năng bọa đáng chàr khoa ai bùn bị là quốc hội chàr khoa cơ năng kịch cài loài ngạ cơ lầy cả cha đi cái dạ bọa tùm cà mừng plúc trịch e tốt cực lông chàr kẹt lăng cơ lầy cả bên nào cả bên lọ màu tướm đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm cặp lầm trụ ương đáng cái em khoa cơ năng bọa đáng chàr khoa cơ năng bọa sang chế ả chàr Nguyễn Đình Viên lầm cơ năng kịch kè bọa đáng chàr khoa tụ kẹt lăng bọa cơ năng bọa đáng chàr Nguyễn Thiên Văn cái em khoa cơ năng bọa sang chế ả chàr Lê Đào An Xuân cái em khoa ai bùl bị là quốc hội chàr
1: เลยเสกแลเปรตเทาเทโนกะเบนยับตัวเรตัวปลุสามลานตะปันจารตักลักงะรวยและบรากะเซียมลังติงยับปะไอปอด้วยตัวปะปลุปะปะสร้างลาลันลำนันสะปะเนตัวนำปลุโนกิเปะมอหะดำตุนปะเจ้าดมกะนังทาระประยอตุ้มมกลำกลังและมเนกมเซรมกราปรายยอสะปะเนตัวตัวปลุสะปันโนกมอยเปะตัวปันปลุนำกะไดโตเลยนั้นจาระดับพาด้วยตุ๊ปะประสาปันประสายแปะเปียงะสังกับเป็นทารกแร่จวกตาแซมไลยัวกับประบวนสังแซตุ๊หล่อประสังกับนกมาประและนันปาดลอยตุ๊หิมาประตัวประสังแปรมื่นเบียดดับรำเซมกระนกมาประลาลันไอแปะอันโตเกมืดเอโนงะระกลกะแปรมื่นกาลูและนันกามาอ้อมในกรรมเอโนเจ้าลันแปรมื่นเลยจำต้นกับประรุยมาประกยาอยู่ลันทุนตัวประตัวปลุกนำยับตุ้เรตัวปลุกนันตะปันกลุ่มจารบาเจ้าและกับกนุกนาด้วยบอกกุจตุกุจพุสายแกลบรักมอยมาปลุกกวยปะกันใจตุเห็นหนอจงเอื้องเจ้าและนันปะปลุกหิมากวายเจมากันใจตุเห็นหอยดาวเนื้อสันจารเจ้าลำนันเกลซะมอยด้วยบอไปตุกุจพุสายแกลบรักเกลจารรุยมะมอดลอยตุเหตแกลบรักเมืองไกลกามินหอยะยวนลันเอนอปรักยอลำไกลกามินหอมอยเบสสะปะเนตุตัวปลุสสะปะเนกแลปรักบลัวรำปิมรวยไกลกับเป็นดงชีเลืองเวียนมิงเทียดลำจุองดางควากระนงประดางจารควายปูลเปลาคุกหอยจารควากระนงเกตกาเลยงะไกลกระจำเด็กยารประดุมกรามปลุกกระจิตุกกระลงจารเอวไลตุมกระนงทารประมลิเมืองไกลกระเซียมลังกรามดีหัดจับประยิงเลยงะไอดักละอามาลุยโองันโตไอเบละลุยวังลุยเลียไอมังดมนกยับไกลจนเบมารงามกระหรำอารเปียบายัวเปรมืนอมดะกามินอเลยอหดำตุนห้องประรุยมะปรักยายวลันดงจีลึงเวียนมิงเจียดเอลไลกเกษมตรองบิดกลานิตุมปรักตือรุยมะกรับกระเจลันหาดับประตืมดิปรักรุยเวทเป็นเซรมตลักแลดลันกับประลันลาจุกลีลันและนันไกลงะหรำอารดิมารไกลกามินอกายำดิประกักมหรุยเวทเกอกนุกนาก
0: ลำรอยตบลุกตัวมันตัวปันอีปูลมะพระลำกนังกิจไก่พระดังจานตักลักมึงดงจีเลืองเงินมิตรลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูลปิลาคุกหอยจารนาวจ่อยมุเล่นอันเซนปิดลำหัดจับพระมักมันปูรมันกลายครับทุนตัวอีปอตบลุกนำหังผงเดตีนอกรูมดิกยานตุ่มจัดฮัดเดอมอจักสำไลจารติณฑะพระดงจีเลืองเงียงมิงเทียกลำตรงเอืองด่างควากนังพระด่างจารควายปูนปิลากุกหอยจารไอหมุกกัญญาเจ้ามนังมันปูรมปิดทางซาปัวไม้แปะเรียมเอรันซาปัวไม้การแอกานายเล่นอันเดชลักตีนกรูมดิกยามโตมจัดฮะเด อมอจักสำไลจารปิดทางนั้นมิดสับเอ็ดมือติดมันปูรลูกไลจักมักยาวแซมตุ้หังพุงเดดงจีเลืองเงินมินเทียกเอลไลกนังประมโตมจัดกนังประแอนดาวและนังกนังประสังเจเอลวาลดีกตามกบปิดเซมไลไกลเจลันกะสังระลำนั้นบินกะเชมแรงจับพระรูเปลดีนังบังตุจักกะเดอหมอจักแซมไลกัวไซบุญกะนับดับแพมในกับรูมโตมจวดยกครบพังเทตุดิกตังพรำกะแรงเปะเท่าบุเอลาวกะระปีมกละนังอหมอจักแซมไลกะเดซุยเฮนกะเตนับจารสรังกะเชมแรงหันดับพระมกุมจิงกะเลมโตมจวดโตเรมนันแกรมดิกไหลติบและนำโตเรมพระกะเดเตร้อยเรมสังระกืลชารูกะเดเตและวิดกะบวนแซงตุยมองพระมาอินกะจับมึงนั่นกรามดินกดาวกะนางกะจับดิอายแปพุงเดอมอจักแซมไลเรมรำอารกะปืนดิลำกะแหลติบ
2: บรีเตปนันปูรทนตัวไอโปตบลูนำตลำรอยตบลูตัวอำลันตัวปันไอปูลมะพระลำกนังกิดกายหดดงยยังจานดักลักมึงดงจีกาวทิวอันลำจุงเอิงดังกะแองควากิดกายกนังพระดังจารควาหดดงยยังจารเรานาจ่อยมูดบยำนังกะพุงเดจิงนักหันกะแกในสันไซลำกนังพระกะหันอย่างบุญกงอันอย่างบุญนำปิดละเมาดงจีโดไทยฟองกะเองควาหอยดองยังยังจารและนันพุงควาตึมกนังถามพระโยตม
1: ดงจีกาวเทหัวอันไปถอยปลมาพระนาจ่อยมุ่มดุบเยรำนังก็นากะหันกายแก้มในสันไซลำกะหันอย่างบุญและดันกองอันอย่างบุญเตสาแอร์กตูร์วาแอร์ก้าวและดันวาตันหลับเตถุมเกาะไซดงจีกาวเทหัวอันจ่อยมุกแกล้ดิบดาแกล้รำรำอารมังเตียมวนเม็ดอสะพายมุ้ยกระปอดได้ตรงติดมันปรมอักมยายลอยจิงหนักจักแรมเทาดงจีกาวเทหัวอันปิมเนะแกลปิมดิ่งดูดหลังปากระดุมเกาะใส่กนุกนัดหลังปาเบดักแกลขับจังคนักกรูจักเยาเมืองดุมกันนังทารพระและนันกลุ่มด้วยบนสางเมืองนันรวมได้ไอเตียดุมเกาะใส่ปอนิกอินุขะแดมเราลำดิมลาเห็นคนักกรูจักแซมเมืองเกาะใส่บนสาง
2: รอยตบลูตัวมันตัวปันดงจีกาวเทหัวอันลำตรงเอืองดังกแกงควากิดไก่กันนังพระดังจารควาหอยดองยังยังจานดักลักนาวกระเชมแรงพร้อมก้มจริงกระไหลหัวบังยับนังตุจักกระสำไลพงได้เรียมระตกอย่างรอยตีสังระกืลชาวอถิเสาสะผู้ส่วนนำปิดหังไอปูลโมดงจีโดไทยพองกระแองควาหอยดองยังยังจานพงควาตึมกระนังถาพระโยตมลำจานเตจับแพวิสังระอตุเรียมสาผู้ส่วนระในตกกระจุปัวสังระหังเอเปเอไม่ปลอดลอยตุโจได้เรียมระหังสังระคือชาวติเสาทนเรียมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจุสังระมกุมจริงไกลตกอย่างไรกะกระจุตุโจได้เรียมระกระดับนังยากาพระตกอย่างไรลำสังระเมานกตุกกรามนังบังหะหิบตึมนังบังหะโกปิมเลอร์เซมไลเล่นอันกระดับนังการแอตัวย่าสังระลอยงะยับอินุมตุมดำต้นกระประเกรดลังไกลตัวจักนังบังหะเอเตกระเซมลังนกตุกกรามนังบังหะดงจีกาวทิวอันลำตรงเอิงดังแกงควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงเยยังจารดักลักปุ่มนี่ไกลรูมึงกระนังประดังกระนังประสังเจแอสะผู้ส่วนและอันควาสังระลำประมกมจริงตกอย่างร้อยเกรดลังไกลตัวจักนังบังหะมันเป็นทั้งนันกิดไก่กระนังประดังกระนังประสังเจแอสะผู้ส่วนและนันสังระกือชาวอติเสาล่อมดิ่งดินังจักนังบังกะพงเดเรมระ กลามรอยตบลูตัวอัมลันตัวปั้นสังนะส่วนเพื่อคลำกระนังประกันซักเกรดลังสังนะนกมโตมจวดโจจันสังระจวดเรมพุนประกงอันโกมจริงและกลายปีเหตุการณ์มาปลุกทุนรอยมกุ้มจริงรอยตัวอัมลันซาทุนใส่ปอตุปันตุกระจุปลุกนำรอยตัวอัมลันซาทุนตัวไอปอตุปลุกนำแนวติดนกนั้นมอตึมดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมัดจังโตกุฟิกนำจารทิวเตืองเหวียงทันเจิงควากระนังประกันซัก kết lăng tùm sẵn ná, nộp tùm chuột, chốt chuan, chuột rèm, phun bọa công an.
1: Sam nạ xuân phước kể lâu tí dinh sang vả xuân phước, sang vả an tòa lúc mừng cả nâng bọa kềm gàng lại đặc biệt nâng phụ yên, mòm gọm chinh lạc khuê đoàm lăn xa tuần xe bò tập bản hệ tốt của chụp lúc năm, lùi hạt trầm trôn, mrô xe rô xe rô của chú, mừng cả nâng kềm gàng bọa con nô con à. Rạ này chinh phun bọa công an. Làm mềm mạp lúc thuần này cao tướng cười nụ con nạt rút hẳn linh xàm nạ xuân phước hở cùng cuốc hẳn cảm xe rạc lẹt lẹt lan ngại chắc bọa kỳ đẹp làm tổm chất phùng nạ. Rù kềm càng kẹt đạp bì nàng bọa kỳ đi cha rạc lẹt đạp bì nạ buồn sang. Vết thông kẹt đi kìa rạc mừng lan cha rạc nộp nâng nâng dọa kỳ bọa bựa mò tù bì lì rụm tầng chắc hên nâng chắc con nạt rút bựa mò đệ hên nâng hòng bọa kỳ nội nụ cùng rau. Sam nạ xuân phước mòi mà vào cửa nạ rạ này là kẹt lại bết lòi bò chùm nạ. Hồng túm vào tụ tươn mò bà vết, xàm nạ xuân phước mò lét đáng con nô con à, bè lưu rạm bộm đi dùm phần, làm năn mò mẹ đai chiến công bồ tòa, làm thuần xài bò tập bà này tốt xa bàn bố, lẹ năn thuần tòa bò bà lô năm. Mẹ đai kèm gạng lại chà rầm rô xa làm thuần tòa bò tòa bà lô xa. Điệp là con hạc rùi mà bà lô thuần gọm chinh lẹ năn đi gây giá, xàm nạ xuân phước lo cả tươn cảm đi sang bọa mọc lèm lìm rau, kèm càng cả chấp lại đặc biệt nặng nô cửm nạ, mẹ nâng chắc bọa ép nhuật nạ, rung quốc lời ngạ tụ tươn, bọa kèm càng lại đặc biệt nặng lằn cha buồn sang.
2: Rồi tập lúc tuam lần tòa pan, tì nọ cơ bình cơ năng bọa đáng xa em trô, e bùl cơ chèm tlang mro e ma chê rô tòa, làm cơ năng kịt cài bọa đáng chàn đặc lạc, mừng đồng chí Nguyễn Thường Hải làm cơ năng kịt cài bọa đáng chàn, khoa cơ năng cộm trình bọa cơ nọa cơ năng bọa đáng chàn. Bẹ lần lâu, nào cơ chèm tlang cơ lầy mạ bọa hằng e bùl e ya, cơ năng bọa đáng tùm xa Quảng Phú, e kết, e nhôn, lên ăn em trô. Thôn tuệ bờ tập lô năm tin nọc mà bọa đồng chí Nguyễn Thường Hải làm cơ năng kịch cài bọa đáng chàn khoa cơ năng cộm trình bọa cơ nọa cơ năng bọa đáng chàn hâm thao trạm trôn lên ăn trạ cà cha cà xem lăng cơ trom plang cơ năng bọa đáng tùm xa bọa ngạm cà ràm a dục tùm bếp thăng năn bì mọc lầy tụ ư hằng lầy cà cha nào cà xem lăng lầm rồi làn tị nạp loại năn cư cà xem lăng đi cà tăng cà tòa bọa phôn cái xem lăng cây kịt cài cái đầu lai lên ăn cây tập phè cái nọ rùm mạ bọa cái xem lăng cây loài ngạ ra hầm thau mro pa sa sa rồi cái chú lần cái chú thôn tuệ bò tập lô năm mừng cái năng kịt cài bọa đáng chàn cả bộ tụ tưng cái xem lăng mừng tòa lô cái chú ipul cái xem lăng hằng sai tu tòa cái năng bọa đáng xa van cứ thôn tuệ bò tập lô ima tuệ bò lầu lô hằng bọa tập phè cái nọ rùm nề mạ bọa rồi mặn cái xem lăng giáp mừng rồi xa mặn cái chú thôn tuệ bò tập lô ima trúc cờ cứ cái xem lăng bọa là ngã ra hầm thâu mồ pa xa xa mò giáp mừng rồi cái chú mặn cái chú thôn tuệ bò tập lô năm trúc cờ cứ cái xem lăng cái lại cái xem lăng lại ngã lầm lần tua pan lên ăn lần plu thôn tuệ bò tập lô năm mà ngã thủ chinh lầm lần plu thôn tuệ bò tập lô năm nếu buồn sang là đã bình cập tung rồi cao ai tiền chăn prong lâm tu

0: ลมก็คมเรียบอนซางและดันปิงกับกับเพียงเดลตมต้มลามาจับดวงรูปลายเกอร์ปลอมกรับติดดังมังระแกลมเราและนันหัดจับดวงสับลุ่มดวงรูปดักลักลามหัดจับดวงรูปหลันในไม่หมอกและจิมารูปก็น่าดูมตาทนบาหัดจับจนเมืองดังหมดกมาลามกลายเตี๊บเอิมเรียบอนซางและดันปิงกับจังบาหัดจับจนเมืองดังเลยงะลามกลายเตี๊บเสร็จนิกบ่ตุตื่นบระมะมึงตุมก่อนาจุลุบวนตุมโปคังมาประหำดึกบนสังเยอะยมพันติมีเฮเตเล่มกบเป็ดลุบวนฝาบนสังปรองไอหายเห็นบระก่อนาลุเห็นเสนันแกลกะจ้ากะพระหังก่อนาจุลุบวนอัดปรองกลุ่มก็เตาะเห็นเมื่อหังตุมก่อนาจุมตาทนแกลในลอยจิงหันดรามาประเพาะหังแกลกะเตาะเละลอยจิงเกลือเพียแอบยัดดีกยาบตุตื่นประมะมึงโปแกลทอไปยั่วกระดับหนึ่งเราและนันยมพันเห็นนั่นละมอกลายเจแกมหอมดึกบนสร้างทอสร้างไกลนึกบนสร้างแจงมังมังนันบาตมหาใจลันดังโรแกมเห็นหอมดึกบนสร้างหังตมปรองะกลาเซ็ดเหยาะกัวเตโลดวาสักรงอาจารย์ตักลักบริมอลูกคนอาจุมตาทนปันงาปรอลำลุ่มเราให้ได้ละตับผาวิตลุลูตัวมอมกอมจื้อมาแกลมกวบเป็ดลูตัวโหลดเล่าและดันโหลปะบวนสร้างปรองใหญ่เห็นเห็นก่อใส่นำด้วยกระมือนลูเห็นฉะนั้นแกลพิมกลาเวทฝาบวนสร้างเห็นนำด้วยกระมือนระในหลักมาพงขวาปันประลูกระเสียมหลังเวทเปียมหัดระตุเออเฮเดลและมอเจ้าปรองงามเราจีบโบลูตัวกำพาและปรองกระดมด้วยลำนกโปจนนาวบวนสร้างปันกระจับกระดังบวนสร้างและดันบื้มกรามดีหัดระมาประมอกลายเอ็ดกระจับหอมด้วยอยากเกาะเจ็บโบขาดุมตาทนแกลตัวมาปลอมเราทำเกิดในมอแกลจนประมาปันประโปหมายใจและนันเรมหาจะมาประมึงตุมนิดหน่อยลอยใจ
1: bản thân cũng là nhà mới nhận nhiệm vụ từ mùng 1 tháng 7 thôi.
0: Còn rò pan mà pro mọi giờ mơ sen an atum a một giọ bẻ ốc lẹt lẹt lan. Bê ta có một lẹt ru ba bằng cần ông pro đang xa làm pro am tom rem đi lẹt thầu cấp pro. Đúm hàn trăm trun ra cả trò gài pro mừng cần nát luôn. Mò lẹt chị bộ tụ mạ đàn nào lẹt lan một lẹt bọc một lần chắc bằng cần ông pro đang xa. Có chiên khoa chị bộ sen an đúm hàn trăm trun rò một lời ngã lẹt lan đúm hàn trăm pro bết.ก็อัดปันกระจับเปียตรงชายและดันเกิดกายพงความปันเพราะโดมิปอลอยากลำลูกเลยงะและดันกรัมเดชจะมาเพราะมกแหล่เอ็ดกระจับให้แต่ละมุกบมเป็ดลูกเบ็ด